0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
1: The following program is in Laotian.
2: The best radio station.
3: The best radio station.
4: The best radio station.
5: 3ZZZ.
6: I want to listen.
7: I want to listen.
8: I want to listen.
9: I want to listen.
10: I want to listen.
4: 3ZZZ.
5: 3ZZZ.
0: 92.3 FM.
11: รายการต่อไปนี้เป็นรายการวิทยุภาคภาษาลาวจากสถานีวิทยุ

0: 3ZZZ 92.3 FM
1: ครีทูเปอร์เซ็ตขึ้น 92.3 FM
2: ข้อคิดและคำคมว่าต้องยืนในทีที่ดีที่สุดแต่ยืนในทีที่เฮามีความสุขก็พอ
1: กาสบายดีเนาะท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกๆท่านกาพบกับข้าพเจ้าเนาะคำใสและกับบุญสวรรค์ในรายการวิทยุภาคภาษาลาวแห่งนี้เช่นเคยกะทุกๆบ่ายวันเสาร์เนาะบ่าย 4:00 นกับพบกันกับรายการภาคภาษาลาวที่สถานี 3ZZZ แห่งนี้ก็เป็นยังไงเนาะท่านผู้ฟังเนาะมื้อนี้ก็รู้สึกว่าอากาศอบอุ่นเนาะแสงแดดออกมาหลายพอสมควรก็อย่าลืมเก็บเกี่ยวเนาะความอบอุ่นนี่มื้อนี้มื้ออื่นนี่ก็ยังบ่ถือว่าอากาศอุ่นเนาะถึงขึ้นฮอด17องศานี่ก็ถือว่าดีแล้วแต่ยังสิมีหลายมื้ออยู่ที่หน้านี่ก็แปลว่าอากาศสิยังหนาวเย็นแล้วก็ยังมีอีกแล้ววันจันทร์วันคานนี่ก็สิมีฝนตกก็อบอุ่นกันทักษะความอบอุ่นกันเนาะ

เป็นข่าวจากนครหลวงปักกิ่งประเทศจีนในวันที่31กรกฎาคมว่าทางกระทรวงการต่างประเทศของประเทศจีนได้ออกแถลงการว่าด้วยการคัดค้านจะบ่มีมือยอมรับการที่ฟิลิปปินส์กำหนดเป็นบรรทัดฐานหอบแนวซันดอนสกาโบโรในทะเลจีนตอนใต้ซึ่งประเทศจีนเรียกว่าเกาะหวงเหียนการดำเนินการดังกล่าวมันผิดกฎหมายเป็นโมฆะทั้งเป็นการละเมิดอธิปไตยเนื้อดินแดนของจีนการเคลื่อนไหวของรัฐบาลปักกิ่งเกิดขึ้นภายหลังประเทศฟิลิปปินส์ยืนแผนที่ทางเดินเหืออย่างเป็นทางการของแนวซันดอนสกาโบโรต่อสหประชาชาติหรือ UN อธิบายว่าเป็นการเสริมสร้างความแจ่มแจ้งทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิทางทะเลของประเทศฟิลิปปินส์ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศแต่การต่างประเทศฟิลิปปินส์ได้บอกแผน

ที่ดังกล่าวแสดงให้เห็นบรรทัดฐานปกติของแนวซันดอนสกาโบโรรวมไปถึงขอบเขตทะเลอาณาเขตอันกว้างใหญ่ประมาณ12ไมล์ทะเลแต่เขตติดต่อกว้างขวางถึง24ไมล์ทะเลตามกรอบอนุสัญญาขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลอย่างไรก็ตามจีนก็ยืนยันว่าแนวซันดอนสกาโบโรหรือเกาะฮวงเหยียนแม้นเป็นดินแดนที่เป็นของจีนมาแต่ดั้งเดิมขอบเขตอาณาเขตของฟิลิปปินส์ถือกำหนดไว้แล้วตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศหลายฉบับแนวปะการังแห่งนี้บ่เคยอยู่ในอาณาเขตของประเทศฟิลิปปินส์จีนยังเน้นอีกว่าบ่ยอมรับคำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการเมื่อปีพ.ศ. 2559ตัดสินให้การอ้างสิทธิในการคุ้มครองพื้นที่ส่วนใหญ่ในทะเลจีนตอนใต้ของจีนบ่มีแผนบ่มีผลตามกฎหมายพร้อมกล่าวหาฟิลิปปินส์ว่ายุแย่ให้เกิดความเคร่งตึงในบริเวณแนวซันดอนสกาโบโรซึ่งในหลายปีที่ผ่านมาเหือตะเวนยามฝั่งและเหือประมงของทั้งสองประเทศมันได้ประเสริฐหนักหลายเถื่อแถลงการของรัฐบาลจีนก็ได้บอกทิมทายว่าเป็นการเรียกร้องให้ประเทศฟิลิปปินส์ต้องเคารพถึงอธิปไตยและสิทธิทางทะเลของจีนอย่างแน่แท้ยุติการกระทำที่ละเมิดยุแย่ในบริเวณนี้เพราะฉะนั้นจีนจะดำเนินมาตรการโต้ตอบอย่างเด็ดขาดเป็นข่าวหากใครที่มีแผนการจะไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นในปลายปีนี้แม่นต้องตะเกียมก็ประมาณเพิ่มขึ้นเมื่อบรรดาสวนสนุกระดับโลกและแลนด์มาร์คชื่อดังของญี่ปุ่นพร้อมใจกันประกาศมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นราคาปีเขาส้มถึงนำโดยโตเกียวดิสนีย์แลนด์และ Universal Studio Japan หรือ USJ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่มีภาระค่าแรงงานของพนักงานที่เพิ่มขึ้นสูงรวมไปถึงต้นทุนในการบริหารในการจัดการและการบำรุงรักษาเมนเทนเนนซ์เครื่องเล่นที่ขึ้นตามราคาสภาวะเงินเฟ้อสำนักข่าว NHK ได้บอก Oriental Land เป็นผู้บริหารจัดการโตเกียวดิสนีย์แลนด์ได้เปิดเผยแผนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือว่าสายการราคาปีเขาส้มใหม่โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่เดือนตุลา2026นี้เป็นต้นไปโตเกียวดิสนีย์แลนด์ตัดผู้ใหญ่แม้นถึงมีอายุ18ปีขึ้นไปแม้นเปลี่ยนราคาขึ้นสูงเป็น 12,400 เยนเพิ่มจากราคาสูงสุดประมาณ 1,500 1,500 เยนโดยมือที่จะคิดราคาแพงที่สุดจะกงกับระยะวันผักยาวและวันเสาร์วันอาทิตย์ในเดือนตุลาหรือออกตุลานับเป็นการเปลี่ยนแปลงการขึ้นราคาเครื่องบินในรอบ3ปีนับตั้งแต่ปีค.ศ.2023บัดเด็กน้อยผู้ใหญ่หรือว่าขันเฮียนมัธยมแม้นเปลี่ยนขึ้นสูงสุดบ่เกิน 12,000 เยนต่อปีส่วนบัดเด็กน้อยที่มีอายุ4ปีปฐมเป็นเปลี่ยนขึ้นสูงสุดบ่เกิน 5,900 เยนทาง Universal Studio Japan หรือ USJ Osaka เป็นเตรียมนำระบบ Dynamic Pricing แบบใหม่มาใส่เริ่มตั้งแต่เดือนกันยานี้เป็นต้นไปโดยราคาปีจะเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการผันผวนตลอดเวลาตามเวลาที่การจับจองปีแต่ปริมาณความต้องการหรือว่า demand นอกเหนือไปจากระบบราคาตามระยะมือที่ใส่อยู่ Sanrio Puroland สวนสนุก Hello Kitty เปลี่ยนขึ้นจากราคาปีเขาส้มสูงสุดแมน 6,900 เยนจึงเพิ่มขึ้น 1,000 เยนเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไป
การเปลี่ยนแปลงราคาของสวนสนุกระดับแม่เล็กเหล่านี้เป็นสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจในประเทศญี่ปุ่นที่มีต้นทุนค่าแรงและค่าบริการภาคการท่องเที่ยวแม่นพุ่งตัวขึ้นสูงอย่างโตเนื่องถึงบรรดาผู้เชี่ยวชาญคาดคะเนว่าจะส่งผลสะท้อนโดยคงต่อบรรดานักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายต่อการเดินทางที่สูงขึ้นแต่ผลีเคลียงบ่ได้สำหรับไผที่มีแผนการไปเที่ยวสวนสนุกในประเทศญี่ปุ่นในระยะปลายปีนี้ท้ายปีนี้และนำเทคนิคในการประหยัดงบประมาณง่ายๆเช่นว่าให้เลี่ยงพีคซีซั่นหรือว่าวางแผนไปเที่ยวในมื้อธรรมดาเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่บ่แม่นระยะเวลามื้อยุดยาวของประเทศญี่ปุ่นเพื่อหลีกเลี่ยงปีราคาสูงสุดแบบ Dynamic Pricingจองลงสำหรับ USJ ที่จะเริ่มใส่ระบบราคาตามเวลาในการจับจองการวางแผนแต่ให้จับจองก่อนหน้าไว้จะช่วยเอ็ดให้ราคาที่บ่แพงเกินไปได้เป็นข่าวต่างประเทศรายงานจากนครหลวงวอชิงตันในมื้อวันที่31กรกฎาคมว่าอันสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีการเงินของสหรัฐได้กล่าวว่าลาวและท่านเอมิสันเอร์ซึ่งเป็นผู้แทนการค้าสหรัฐก็ได้โอ้ร่มกันเกี่ยวกับเหอก่อนการประชุมที่อาจเกิดขึ้นที่ทำเนียบขาวเน้นว่าสหรัฐคาดหวังว่าจีนจะปฏิบัติตามพันธสัญญาเกี่ยวกับเรื่องแร่ธาตุหายากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของสหรัฐอย่างเต็มที่นอกจากนั้นพวกเจ้าก็ได้ปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการของคณะกรรมการทางด้านการค้าและการลงทุนในฐานะกลไกที่จะสร้างความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมไปสู่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐกับจีนสมดุลเป็นธรรมและมีความสังสรรค์หลายขึ้นถึงการเจรจาเทอร์นี้ถือว่าเป็นการปรึกษาหารือโดยกงพีระมิดระหว่างหรือเอเซนและเคียร์นับตั้งแต่มีการประชุมสูงสุดด้วยองประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของประเทศจีนที่นครหลวงปักกิ่งเมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมาอย่างไรก็ดีนับแต่นั้นมาจีนก็ได้ขยายการควบคุมในการส่งออกไปยังบริษัทเมืองแฮการเปลี่ยนแปลแป้งหูแฮท่าท้ายของสหรัฐถูกผลิตรถยนต์โดยกล่าวหาว่ามีการติดต่อกับกองทัพสหรัฐและจำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ได้ใส่2วัตถุประสงค์เพื่อโต้ตอบต่อกล่าวหาที่ว่าผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า BYD บริษัท e-commerce Alibaba แพลตฟอร์มค้นหาทางอินเทอร์เน็ตไปถูกของจีนได้ให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่รัฐบาลปักก่อนหน้านี้ซินฮัวรายงานว่าจีนแสดงความวิตกกังวลอย่างยิ่งต่อมาตรการจำกัดด้านการค้าของสหรัฐเมื่อไปนี้เพิ่มอีกว่าทั้งสองฝ่ายเห็นดีที่จะใส่สองทางการปรึกษาหารือเพื่อเติมสร้างการสื่อสารต่างความไว้วางใจมีการขยายของความหัวมือถึงกันเลยกัน

0: พอคิดและคำคมความหวังดีจะมีค่าเพราะต่อเมื่ออยู่ถึกบอนถึกที่ถึกเวลาและอยู่กับคนที่เห็นคุณค่าของความหวังดี
1: ในขณะที่ว่าอยู่ทางเมลเบิร์นหรือว่าทางออสเตรเลียของพวกเขาอยู่ในฤดูหนาวยังคงกันข้ามกับหลายประเทศที่ว่าเป็นฤดูร้อนเนาะโดยเฉพาะกับอยู่ทางยุโรปนี่กันเนี่ยที่ท้ายต้นอาทิตย์ที่ผ่านมากันได้มีข่าวไฟป่าก็ถือว่านักหน่วงพอสมควรเนาะทางเขตยุโรปโดยเฉพาะกับประเทศฝรั่งเศสและกับประเทศสเปนซึ่งก็ได้มีการออกมาประกาศเนาะให้เป็นมือสุขเสริญเนาะเป็นสภาวะสุขเสริญแล้วก็ประชาชนหลาย 10,000 คนก็ต้องได้โยกย้ายออกจากบ้านเฮือนของพวกเขาแล้วก็แน่นอนเนาะก็ชีวิตของสัตว์ป่าก็อยู่ในการคุกคามถือว่าก็ตอนเบื้องต้นท่านก็มีผู้นึงเนาะเสียชีวิตอยู่ประเทศสเปนก็คาดหวังว่าสิบ่มีหลายคนหลายกว่านี้เนาะที่ว่าที่เสียชีวิตหรือว่าได้รับบาดเจ็บจากไฟป่าในครั้งนี้เพราะว่าในขณะที่ไฟป่าเนาะทั้งสองประเทศนี้ค่ะอยู่ทั้งเขตทั้งภาคจะเป็นตกเสียงใต้ของฝรั่งแหละเนาะอยู่ทั้งเขตเมืองบอร์โดติดกับทั้งสเปนอันนี้ก็เลยเหตุให้เกิดไฟก็ได้ระวังไฟกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันเพื่อทำอิฐเนาะที่ถือว่าเป็นสภาวะทุกข์เสริญของประเทศจากไฟป่าในครั้งนี้เนาะในโอกาสที่ว่าเกิดไฟป่าอันนี้ก็เพิ่นก็ได้ระมัดระวังกันเนาะกันในอาทิตย์นี้นี่เนาะก็มีข่าวที่เกี่ยวกับการเมืองอยู่ในวิกตอเรียของพวกเฮาเนาะหลายๆท่านก็อาจจะได้รับข่าวจากทั้งงานสื่อสารมวลชนต่างๆเนาะในระยะนี้ก็รัฐวิกตอเรียของพวกเฮานี่ก็ถือว่าได้นายกใหม่ไปแล้วเนาะหลังจากที่อดีตนายกรัฐจัสซินตาอาเลนตอนที่เราถือว่าก็สู่สนเนาะกับชีวิตการเมืองของเพิ่นก็ได้ออกมาได้รับความกดดันเนาะจากทั้งสมาชิกพรรคภายในพรรคแหละเนาะให้ลาออกจากตําแหน่งซึ่งก่อนหน้าการเลือกตั้งของรัฐที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกาหรือว่าเดือนโนเวมเบอร์ที่จะถึงนี้เนาะและการแน่นอนเนาะก็ห้องนายกรัฐคือประธานเบนแคโร

0: อันนอได้มีการเลือกตั้งขึ้นมาให้เป็นผู้นำพรรคเลเบอร์คนใหม่แล้วก็เป็นนายกรัฐคนใหม่ในครั้งนี้เนาะอันก็ถือว่าไอ้มาแถลงข่าวเบื้องต้นหลังจากที่ได้รับตำแหน่งในขณะนี้เพราะว่าคือว่านอกจะมีทิศทางมีการเปลี่ยนทิศทางในนโยบายต่างๆที่มีขึ้นเส้นเดียวกันเนาะอันนี้ก็เป็นทางด้านการเมืองเขาก็จะเห็นต่อไปนี่ก็เป็นนายกรัฐผู้ซ้ายเนาะประธานเป็นแคโรที่จะมารับตำแหน่งต่อไปแล้วก็แน่นอนเนาะก็คือว่าแล้วการเลือกตั้งประจำรัฐที่จะมีขึ้นนี้ก็ต้องได้มีการสู้ซนเนาะก็เบิ่งกันไปถึงเอเนาะสำหรับนโยบายของพรรคเลเบอร์ที่เป็นโยนี่เนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คือผ่านมาก็ได้มีการประท้วงกันของบรรดาในครูของโรงเรียนรัฐในรัฐวิกตอเรียของพวกเฮาเนาะผ่านมาก็อีกเทื่อนึงในอาทิตย์นี้กระทั่งสหพันธ์การศึกษาของรัฐวิกตอเรียเนาะก็ได้ออกมาประกาศว่าทั้งประธานนายครูอาจารย์สอนเราอยู่ในโรงเรียนรัฐอยู่ในวิกตอเรียนี่จะมีการประท้วงเป็นครั้งที่3ที่จะมีขึ้นในวันที่19ของเดือนออกัสต์หรือว่าเดือนสิงหานี้เนาะอันนี้ก็แน่นอนก็คือเก่าแล้วขอหาขอเงื่อนไขก็แม่นการที่ว่าต่อห้องกันเรื่องการค่าแรงงานหรือว่าเงินเดือนเนาะกับทางรัฐบาลนี่ที่ว่ายังตกลงกันยังบ่ได้ซึ่งสหพันธ์การศึกษาของออสเตรเลียก็ได้ออกมาลงมติกันเนาะว่าจะมีการประท้วงเป็นเวลา24ชั่วโมงจากบรรดาทั้งการที่ว่าปฏิเสธเนาะหรือว่าที่ว่าทั้งสหพันธ์ปฏิเสธการขอเสนอของทางรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งในครั้งนี้ก็ยังคงไกลเกี่ยกันอยู่เนาะก็หวังว่าจะสามารถต่อรองหรือว่าไกลเกี่ยกันให้ได้เพื่อสิบ่มีผลกระทบต่อการศึกษาของลูกหลานอีกเนาะถ้าว่าบ่เป็นผลสำเร็จกันแน่นอนเนาะในวันที่19ของเดือนสิงหาหรือว่าเดือนออกัสต์จะถึงนี่ก็ท่านผู้ฟังท่านใดที่มีลูกมีหลานเฮียนประถมมัธยมกันแน่นอนเนาะก็จะได้ขาดห้องเฮียนกันอีกแล้วเนาะอันนี้ก็อะไรอันมาฝากไว้เนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้เติมอีกเนาะแต่ก็นี่ก็มีข่าวดีเนาะสำหรับทั้งการแพทย์นี่ที่ว่าถ้าว่าเป็นผลสำเร็จนี่ก็คือว่าเป็นข่าวดีหลายเพราะว่ามีการค้นคว้าในการต่อสู้เนาะการต้านกับโรคอัลไซเมอร์เนาะคันสิว่ากับเป็นว่าโรคลงลืมๆเนาะความจำเสื่อมที่ออกมาเพิ่นก็บอกว่าจะมีการกวดแบบว่ามีการกวดเลือดประเภทหนึ่งเนาะที่สามารถที่ว่าไปติดตามเบิ่งเสื้อพยาธิตัวนี้ก่อนที่ว่าอาการของมันจะไปว่าปรากฏออกมาอันนี้ค่ะทั้งผู้เชี่ยวชาญเหมือนกันได้ออกมาเนาะไปว่าถือว่าดีใจเนาะสมดีใจอันกันใหญ่และถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จครั้งใหญ่ก็ว่าได้เนาะในการที่ว่าจะเฮ็ดให้ชาวออสเตรเลียได้สามารถเข้าถึงการปินปัวโรคความจำเสื่อมนี่ไปว่าแต่เนิ่นๆเนาะในล่วงหน้าก่อนหน้าที่ว่ามันสิเกิดขึ้นอันนี้เพิ่นก็ออกมาเนาะก็ต้องแต่ว่าโมเมนต์ว่าประกวดเลือดประเภทใดก็สิเห็นเนาะต้องมีการกวดเลือดเฉพาะเจาะจงบึงว่ามีโอกาสเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือว่าโรคการความจำเสื่อมเนาะหรือว่านี่หรือบอเนาะแต่ก็ขอให้ได้ผลสำหรับทุกคนเนาะที่เข้าถึงตัวนี
1: ้จากผลการสำรวจล่าสุดเปิดเผยว่าชาวออสเตรเลียลิงเห็นว่าอายุเฉลี่ย31ปีก็คือระยะที่ถือว่าแก่เกินไปหากยังอาศัยอยู่กับพ่อกับแม่ได้ถามกลางสถานการณ์ค่าเช่าบ้านที่มีราคาสูงแต่ตลาดผลสำรวจจากเว็บไซต์เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือว่า Fiverr ได้สอบถามชาวออสเตรเลียจำนวน 1,010 คนพบเห็นว่าคนส่วนใหญ่ยิ่งเห็นว่าอายุ30ปีถือว่าเป็นจุดที่คนง่ายจากพ่อจากแม่หรือว่าจากครอบครัวแล้วเมื่อแยกตามระยะวัยพบเห็นว่า Gen Z Baby Boomer ยิ่งเห็นว่าอายุ30ปี ือไฟ

0: นย้ายออกจากบ้านโอเมท้ายที่สุดในขณะที่มิเลเนียลและ Gen X เห็นว่าอายุ32ปีจึงถือว่ามีความเหมาะสมนอกจากนี้ผู้ปกครองที่มีอายุที่มีลูกอายุต่ำกว่า18ปียังลิงเห็นว่าลูกควรย้ายออกจากบ้านไวกว่าโดยเห็นว่าอายุ30ปีบ่ควรอาศัยอยู่กับพ่อแม่แล้วในขณะที่ผู้บ่มีลูกลิงเห็นว่าอายุ32ปีจึงถือว่ามีความเหมาะสมอย่างไรก็ดีชาร่าแมคคินสันซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินส่วนบุคคลของไฟเดอร์ได้บอกว่าตัวเลขดังกล่าวสะท้อนความเป็นจริงทางเศรษฐกิจที่ชาวออสเตรเลียจำนวนหลายกำลังประเสริฐอยู่ด้านแมคคินสันได้บอกว่าในหลายเนื้อที่ชาวต้องนำรายได้ต่ออาทิตย์หรือว่าครึ่งหนึ่งหรือว่าหลายกว่านั้นไปจ่ายค่าเช่าเก็บให้หลังจากหักค่าใช้จ่ายอื่นเลยเหลือเงินสำหรับซื้อของอยู่ของกินค่าของสีเพียงเล็กน้อยโดยทั่วไปกฎเกณฑ์ในการวัดแทกสภาวะค่าเช่าเป็น rental stress คือการใส่รายได้ห้อยหรือว่า30%กับค่าเช่าแต่ Mackinson Link เห็นว่าสำหรับชาวออสเตรเลียจำนวนหลายในปัจจุบันนี้การจ่ายค่าเช่าเพียง 30% ของรายได้ครับเป็นสิ่งที่มีความปรารถนาดีด้วยเนื่องจากหลายคนต้องจ่ายสูงขึ้นกว่านั้นแมคคินสันยังกล่าวว่าวิกฤตการที่ผู้อาศัยกำลังเฮ็ดให้จุดหมายสำคัญของการก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ต้องเลื่อนจุดหมายสำคัญของการเป็นผู้ใหญ่แบบที่เคยเป็นมากำลังถูกเลื่อนออกไปหลายคนต้องมีการตักษาในการย้ายออกจากบ้านการซื้อบ้านการเริ่มครอบครัวกฎการกาแมนบ่แม่นเรื่องใดแม้ว่าข้อมูลจะสีบอกเห็นว่าแนวโน้มนี่แม่นหายแห้งขึ้นในช่วงเทอร์ปีที่ผ่านมาเป็นรายงานเดือนกรกฎาคมจากบริษัทในการค้นหาแล้วก็วิจัย Mac Rider มอพบเห็นว่าคนรุ่นใหม่ในออสเตรเลียอาศัยอยู่กับพ่อแม่ด้นขึ้นโดยในปีพ.ศ.2006มีชาวออสเตรเลียมีอายุ19ปี 60% ยังอาศัยอยู่ที่บ้านกับพ่อกับแม่และในปีพ.ศ.2021ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 70% จากการวิเคราะห์ของ Mac Prider ที่เห็นว่าคนรุ่นใหม่กำลังประเสริฐกับภาระหนี้การกู้ยืมเงินการศึกษาเพื่อมีความหูสูงตลอดและก็ถดตลาดที่อยู่อาศัยที่มีการแข่งขันหายแห้งขึ้นส่งผลให้บางคนเลือกย้ายกลับมาอยู่กับพ่อกับแม่หรือว่ากับครอบครัวหรือหลังจากการเคยแยกออกไปแล้วเพื่อหีบเห็นเก็บเปียเก็บเงินสำหรับเป็นเงินในการซื้อบ้านซื้อเรือนในอนาคตต่อไปออสเตรเลียเกือบ3ใน5คนหรือว่า 57% บอกว่าเปิดหับหรือยินดีที่จะอาศัยอยู่ในครอบครัวหรือว่าอื่นว่า multi-generational home ซึ่งเป็นหมายถึงการที่คน3รุ่น3วัยขึ้นไปอาศัยอยู่ร่วมกันภายใต้หลังคาเดียวกันปัจจุบัน 12% ของชาวออสเตรเลียอาศัยอยู่ในครอบครัวหลักขณะนี้ในขณะที่ 32% เคยมีประสบการณ์อาศัยอยู่ร่วมกันคนหลายรุ่นผู้ที่อาศัยใส่ภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษในบ้านมีแนวโน้มใส่ชีวิตในรูปแบบดังกล่าวหลายกว่ากลุ่มอื่นอย่างมีวินัยในการความสำคัญถึงผู้ที่อยู่อาศัยในครอบครัวหลายหลุ่นเคยให้สัมภาษณ์ในรายการ The Feed ของผู้สื่อข่าวการอยู่ร่วมกันช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย การเบิ่งแย่งสมาชิกในครอบครัวยังซวยสร้างความมั่นคงเมื่อพี่น้องผู้ใหญ่มีอายุหลายขึ้นอย่างไรก็ดีบางคนก็บอกว่าบ้านส่วนใหญ่ในออสเตรเลียบ่ได้มาห้องรับการอยู่อาศัยของคนหลายหลุ่นในครอบครัวเดียวนอกจากนี้ภูมิสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญหนึ่งส่งผลต่อทัศนคติของผู้คนต่อการอยู่อาศัยแบบหลายหลุ่นในบ้าน
1: เดี๋ยวไอ้เมียเปิดประตูให้ผัวแด

0: สารคดีประวัติศาสตร์ลาวยุทธศาสตร์การทหารของพระเจ้าฝ่างุ่มเป็นการผสมผสานระหว่างเดชานุภาพและคุณธรรมพระองค์บ่ได้มุ่งเน้นเพียงแต่การทำลายล้างแต่เน้นถึงการสร้างพันธมิตรและการยอมสวามิภักดิ์การเดินทัพของพระองค์แบ่งออกเป็นหลายระยะ 1. การยึดครองและถอนโฮมหัวเมืองภาคใต้ภาคกลางพระเจ้าฝ่างุ่มได้นำทัพเข้าสู่เขตหัวเมืองลาวตอนใต้บริเวณจำปาสักตอนหลุมและเคลื่อนทัพให้ขึ้นมาตามลำแม่น้ำของพระองค์ได้เข้าตีและได้รับการสวามิภักดิ์จากเมืองกาบงขมวนโดยมีเจ้าพญาเมืองกาบงเข้ามาอ่อนน้อมจากนั้นพระองค์ก็ได้ขยายอำนาจเข้าสู่เมืองไผ่น้ำเวียงจันทน์ในบางส่วนหัวเมืองตามแค่แม่น้ำของจึงเหตุให้กำลังพลของพระองค์เพิ่มขึ้นอย่างหลวงหลายยอดมีฐานท้องถิ่นทั้งชาวลาวหลุมและลาวทึ่งเข้ามาสมัครรับใช้ห่วมนำกองทัพด้วยความเสื่อมมั่นในสายเลือดขุนบรมของพระองค์ 2. การปราบปรามและผูกมิตรกับอาณาจักรเมืองพวนเสียงขวางในปีค.ศ. 1351พระเจ้าฝ่างุ่มก็ได้ยกทัพเข้าสู่อาณาจักรเมืองพวนเสียงขวางซึ่งเป็นเมืองที่มีความเข้มแข็งและก็มีอริยธรรมสูงเจ้าเมืองพวนในเวลานั้นก็คือเจ้าคำโยหัวมือกับกองทัพเมืองซัวเพื่อต้านท่านแต่ก็บ่สามารถต้านทานความสามารถทางด้านยุทธวิธีของพระเจ้าฝ่างุ่มได้หลังจากไต่สนะพระเจ้าฝ่างุ่มบ่ได้ทำลายเมืองพวนแต่ได้แต่งตั้งให้เจ้าเมืองพวนปกครองตามเดิมพร้อมทั้งผูกมิตรไมตรีโดยการกำหนดสัญพันธสัญญาขอโทษร่วมกันเฮ็ดให้เมืองพวนกลับกลายเป็นฐานกำลังและเสบียงอาหารอันสำคัญในการบุกตีเมืองสัว 3. การเดินทัพสู่ภาคเหนือการยืดเอาเมืองสัวหลังจากได้หัวเมืองภาคกลางและภาคตะวันออกแล้วเจ้าฝ่างุ่มก็ได้ยกทัพมุ่งหน้าสู่เมืองสัวผ่านทางเมืองสำเหนือแต่หัวเมืองลาวทึ่งต่างๆในเวลานั้นเมืองสัวมันอยู่ภายใต้การปกครองของพระยาฝ่าคำเหี้ยวซึ่งผู้เป็นอาของพระองค์ที่ได้ขึ้นครองราชแทนพระยาสุวรรณคำพงพระยาฝ่าคำเหี้ยวได้ส่งกองทัพออกมาต้านท่านถึง3ครั้งแต่ประสบกับความพ่ายแพ้ทุกครั้งเพราะเห็นว่าบ่สามารถสู้รบได้ความย่านกลัวในอาราสาเดชานุภาพพระยาฝ่าคำเหี้ยวและพระมเหสีจึงได้กินยาพิษองค์พระสนพระยาเองชาวเมืองสัวและเสนาอามาตย์ทั้งหลายจึงได้พร้อมกันออกมาต้อนรับเด็ดเดียวนับเสริมเจ้าฝ่างุ่มเข้าสู่พระราชวังอย่างสมเกียรติใต้ห่มเงาในปีพ.ศ. 1313ปีการสถาปนาและการขึ้นครองราชอย่างยิ่งใหญ่หลังจากยึดเมืองสัวได้แล้วเจ้าฝ่างุ่มบ่ได้หยุดยั้งในการถอนโฮมลาวองค์ได้ยกกองทัพไปปราบปรามและจัดระเบียบหัวเมืองอยู่ทางภาคเหนือเส้นว่าเมืองสิงห์เมืองหวนเมืองลือหรือว่า12พันนาตลอดหอดเขตชายแดนติดกับจีนและอานามคือเวียดนามจากนั้นพระองค์ได้ยกกองทัพลงมาทางใต้เพื่อปราบปรามเมืองเวียงจันทน์ที่ยังแข็งเมืองอยู่ภายใต้การนำของพญาเผ่าหลังจากได้ไสยสนะเหนือเมืองเวียงจันทน์แล้วพระองค์ก็ได้กลายเป็นผู้ปกครองแผ่นดินลาวทั้งหมดอย่างแท้จริงในปีค.ศ. 1353เจ้าฝ่างุ่มได้ทำพิธีราชาภิเษกขึ้นครองราชอภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ลาวบอกได้ว่าเป็นครั้งทำพิธีในประวัติศาสตร์ลาวที่มีการรวมศูนย์อำนาจอย่างเป็นเอกภาพองค์ได้รับพระนามจารึกในพระราชาสุบรรณบัตรว่าเจ้าฝ่างุ่มแหลงธรณีบางเอกสารใส่ว่าฝ่างุ่มแก่นขันหรือฝ่างุ่มกำแพงแต่ในขณะนามอาณาจักรตั้งขึ้นใหม่นี้ว่าอาณาจักรล้านสางห่มขาวหมายถึงอาณาจักรที่มีแสนยานุภาพอันยิ่งใหญ่มีสร้างศึกเป็นล้านล้านตัวภายใต้เศรษฐศาสตร์ห่มขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งธรรมราช
1: นี่ก็อีกหนึ่งในนอกวิวัฒนาการทางด้านการแพทย์เนาะค่ะก็เป็นถือว่าการสแกนเป็นเทคโนโลยีการสแกนถือว่าเป็นเทือสำอิฐของโลกเนาะของออสเตรเลียก็คือCT-VQเป็นในการได้มีการอนุมัติเนาะให้ใช้อยู่ภายในประเทศออสเตรเลียแล้วเนาะในสำหรับเทคโนโลยีตัวนี้ก็ถือว่ามันสามารถติดตามปัญหาเรื่องปอดเนาะปัญหาการปอดได้หลายกว่า HCT scan ธรรมดาที่ว่าอาจจะมีการผิดพลาดไปหรือว่าไม่สามารถตามได้เนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีของออสเตรเลียข้างทำอิฐในโลกเลยก็ว่าได้ที่ว่าสามารถแสดงให้เห็นรูปภาพของปอดได้ชัดแจ้งกว่าที่เคยเป็นเนาะเคยมีมาและก็ได้อนุมัติให้ใช้อยู่ในประเทศออสเตรเลียของพวกเราแล้วเนาะอันนี้ก็แน่นอนเนาะนอกจากใช้อยู่ในออสเตรเลียของพวกเราแล้วก็ได้ยังมีการขยายไปในทั่วโลกเลยในระยะนี้เนาะก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ไอ้บรรดาคนเจ็บป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับปอดเนาะที่มีปัญหาเรื่องปอดไม่อย่างซี่ก็ที่สามารถเห็นได้เพราะว่าท่านหมอเพิ่นบอกว่าถือว่าเป็นการพบเนาะในว่าการค้นคว้าที่สามารถติดตามเบื้องปัญหาที่ว่า CT scan ปกติที่ว่าบ่สามารถที่จะเห็นได้เนาะหรือว่ากวดได้ไม่อย่างอันกับแบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ตัวใหม่นี่ก็ที่เห็นได้ชัดแน่เนาะก็สิเพิ่มอัตราการเป็นปัวเออปัญหาที่ว่าโรคที่เฮาเป็นทันได้ดีขึ้นเนาะก็ให้เห็นก็สามารถเป็นปวดได้ดีขึ้นอันนี้ก็ดีใจนําการค้นคว้าของทั้งการแพทย์ของประเทศออสเตรเลียของพวกเฮาเนาะแล้วการในระยะผ่านมาเนาะก็ได้เสร็จสิ้นไปแล้วสําหรับการเตะบาลโลกเนาะเตะบาลโลกผ่านมานี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ว่าทกเถียงกันล่วงหลายเนาะบ่ว่าจะเป็นความอันยุติธรรมของคณะกรรมการมอหรือว่าการลำเอียงไม่อย่างต่างๆหรือว่าเรื่องอื่นๆหรือว่าหัวหน้าใหญ่หรือว่าประธานฟีฟ่าเห็นพร้อมกับประเทศที่ว่ามีชื่อเสียงบ่หรือนักกีฬาที่มีชื่อเสียงก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นกันยังบ่สิ้นสุดเนาะเพราะว่ามาในอาทิตย์นี้ก็ทั้งฟีฟ่าเองคืออันประธานฟีฟ่าเองก็ได้ออกมาประกาศว่าสิมีการว่าให้มีนักลงทุนหรือว่าอุนายถือเนาะมาถือหุ้นบ่แม่นอย่างซี่ก็ถือว่าเป็นการขายแหละเนาะก็หลายคนก็บ่เห็นดีเนาะเพราะว่ามันบ่แม่นการค้าเนาะของการกีฬานี่ก็บ่เห็นพร้อมดังนั้นการได้ออกมาโจมตีกันยังไงแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มีทั้งสหพันธ์ยุโรปเนาะเตบานของยุโรปก็ออกมาคัดค้านบ่เห็นดีก็มีอันเริ่มต้นจากหน่วยประเทศแต่ว่ามาถึงปัจจุบันนี้นี่มีถึง55ประเทศแล้วในยุโรปนี่เนาะแปลว่าในสโมสรอยู่ในยุโรปมานะสโมสรเตบันของยุโรปได้ออกมาสิมีการคว่ําบาตรต่อการแข่งขันของทั้งองค์การฟีฟ่าหรือว่าองค์การเตบันโลกนี่เนาะก็แน่นอนเนาะการนี้รวมทั้งการแข่งขันทั้งประเภทของผู้ชายและผู้หญิงนําเนาะในการเตบันโลกนั่นแหละดังนั้นก็สิมีการยืนขอเนาะอันนี้ก็บอกว่าบ่ลงแบบว่าลงนามแบบบ่ใส่ซื้อเสร็จเข้าไปแต่การที่ว่าสิยืนเนาะแปลว่าเจ้าการเป็นเจ้าของของเวิลด์คัพนี่นะหรือการเตะบาลโลกหรือว่าองค์การฟีฟ่าการแข่งขันของฟีฟ่าอื่นๆนั่นให้แก่แบบนายทุนเอกชนเนาะบ่เห็นดีดังนั้นก็เลยออกมาประท้วงกันแล้วก็นอกจากอันนี้ทั้งสหพันธ์เตบานยุโรปแล้วก็ยังสิมีหลายประเทศอีกเนาะเพราะว่าข่าวออกมานี่ก็มีการบ่เห็นดีกับการประเภทนี้เพราะก่อนหน้านี่ก็ได้มีการยื่นให้ประธานฟีฟ่าคนนี้นี่ลาออกจากตําแหน่งแล้วเนาะอันนี้ก็ต้องเบิ่งกันว่าเป็นการไปในรูปใดอีกเนาะเพราะว่าอันนี้ก็อาจจะเฮ็ดให้องค์การเตบานโลกนี้ล่มหรือบ่หรือว่าเป็นยังไงเนาะอันนี้ก็สําหรับท่านผู้ฟังที่มักกีฬาเตะบาสนี่ก็อาจจะบ่คักบ่ได้ปานใดแล้วก็แน่นอนสำหรับท่านที่ติดตามการแข่งขัน Commonwealth Game ที่เมืองกลาสโกว์ประเทศสกอตแลนด์นี่ก็มาได้เป็นอาทิตย์แล้วเนาะไปแล้วก็ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วเนาะกับวันที่2 ันที่2นี้ถือว่าเป็นมื้อสุดท้ายของการแข่งขันแล้วก็ปิดการแข่งขันคอมมอนเวลก็คือข้าพเจ้าเว้าไปก่อนหน้านั้นเนาะแน่นอนเรื่องอันเนื่องจากมีการตัดรายการกีฬาลงเกือบครึ่งกันเลยมันก็เลยสั้นลงแล้วก็บ่มีการแข่งขันหลายๆประเภทกีฬาแต่ก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ประสบความสำเร็จที่สุดของทีมชาติออสเตรเลียในปัจจุบันนี้เนาะคืออันเหรียญรวมทั้งหมดนั้นได้100กว่าเหรียญเหรียญคําแต่เหรียญคําอันเดียวนั่นก็50กว่าเหรียญก็หลายกว่าประเทศอื่นๆอันที่มารวมเหรียญคันนํากันอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสําเร็จการแข่งขันที่มีความสําเร็จครั้งนึงเนาะในประวัติของประเทศออสเตรเลียแต่แกนอนก็คือก็นานนั้นก็เศรษฐีเมืองของออสเตรเลียเนาะนางจีน่ารีฮาร์ดก็ได้มีประกาศให้เงินอัดฉีดให้แกโดยสปอร์ตการกีฬาลอยน้ําอันเดียวนี้ก็หลายคนก็ได้เรียนลายก็สิได้ให้เงินลายขึ้นเนาะเพิ่มลายขึ้นตามตัวเลขเนาะอันนี้ที่เพิ่นบ่งว่าก็ให้กําลังใจแกนักกีฬาต่อไปก็ติดตามกันเนาะสําหรับฐานทีมกีฬานี่ก็ยังมีให้เบิ่งอยู่ในช่อง7เนาะอาจทางว่าเบิ่งสดนี่ก็อาจจะเดิกแดเนาะเพราะว่าเวลามันบ่คงกันอันนี้ก็แต่ว่าท่านใดที่ว่าตื่นเช้าก็สามารถลุกขึ้นมาตื่นมาเบิ่งได้เนาะ 4:00 นนี่ก็แม่นตอนที่กําลังสิแข่งขันกันในตัวนั้นเนาะอันนี้ก็กาขอประชาสัมพันธ์เนาะสําหรับชาวพุทธบริษัทกาในระยะนี้ก็แม่นเข้าพรรษาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะในระยะนี้ก็บรรดาครูบาอาจารย์เพิ่นก็จําพรรษากันวัดลาวแม่เบิ้นเพิ่นจะได้จัดพิธีทําบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสเนาะบุญพอเข้าประดับดินในวันที่23ของเดือน8นี้ก็อย่าลืมเนาะไปร่วมกันแต่ก็สําหรับท่านใดที่ว่าพลาดเนาะในการตักบาตรบุญเข้าพรรษาวัดลาวแม่เบิ้นไปเมื่ออาทิตย์แล้วนี่ก็อย่าลืมเนาะก็ยังมีโอกาสมื้อนี้วัดทั้งธรรมนิเวศของทั้งเกรนเบิ้นเพิ่นก็จะมีพิธีทําบุญตักบาตรเข้าพรรษากันถ้าว่ามีโอกาสก็ไปร่วมกันได้เนาะท่านผู้ฟังและก็อีกอันนึงก็สิลืมก็ฝากเตือนเนาะท่านผู้ฟังเนาะก็ใกล้เข้ามาแล้วสําหรับวันสําคัญของประเทศออสเตรเลียของพวกเฮาก็คือวันอันจดสัมมโนครัวทั่วประเทศออสเตรเลียนั่นเองเนาะ Census Day กันในวันอังคารที่11ของเดือนออกัสต์เนาะเดือนสิงหานี่อันนี้ก็ฝากเตือนเพราะว่าสําหรับท่านผู้ฟังบ่ว่าสิไปพักเซาอยู่บอนใดก็ตามนะก็ต้องได้ขึ้นสําอันต้องได้กรอกข้อมูลของตนเองเนาะในวันดังกล่าวอันนี้ถือว่าเป็นระเบียบการเนาะเป็นกฎบังคับของทั้งการเนาะทางว่าท่านปฏิเสธหรือว่าบ่ปฏิบัติตามก็อาจจะถูกปรับใหม่กันได้เนาะอันนี้ก็ฝากเพราะว่าข้อมูลต่างๆเนาะในการเก็บกรรมเมื่อนั้นก็เป็นสิ่งสําคัญสําหรับประเทศออสเตรเลียที่จะไปวางแผนการในการแต่แปลว่าสร้างสาประเทศเนาะบํารุงต่างๆบ่ว่าการจะสร้างถนนหนทางบ่ฮงทําโรงเรียนเนาะการศึกษาเป็นหยังหรือว่าการบอดฝากเด็กน้อยบ่ฮงมบหรือว่ามีหยังต่างๆเนาะซึ่งสําคัญสาธารณูปโภคของคนทั่วไปนี่แหละเนาะของพลเมืองนี่ดังนั้นก็อย่าว่ามันมีหลายมีน้อยมันเพิ่มขึ้นหลายเพิ่มน้อยหรือว่ามีการกะกันแนวใดให้มันถูกต้องไม่หยังซิคนเฒ่าคนแก่เนาะสําหรับเฮ็ดบอนอันที่พักคนสราบอดอกคนเฒ่าคนเป็นอย่างเติมบอหรือว่าเป็นอย่างสีมันสําคัญดังนั้นก็อย่าลืมเนาะบ่ว่าที่ว่าท่านจะอายุซําใดเนาะคนอยู่ในเฮือนที่ว่าพักเซาอยู่ในเฮือนหลังนั่นหั่นเนาะอยู่บอนนั่นในมื้อค่ําวันอังคารที่11สิงหาหรือว่าออกัสต์นั้นเราจะต้องได้กรอกฟอร์มเพราะว่าอากาศสิมีก่อนหน้านั้นก็สิมีคนไปยายฟอร์มเซนเซอร์สเนาะฟอร์มสัมมโนครัวก็ถ้าท่านตามทานที่ฮู้กันแหละก็เอามาแล้วก็อ่อนมือวันคานมื้อนั้นก็กรอกตามข้อความในมื้อวันคานนั้นแต่ว่าท่านอยู่ใส่หรือว่ามีใครมาเยี่ยมมายามก็ต้องได้ใส่นํานั้นเนาะมีญาติพี่น้องหมู่ครูมาเล่นมายามนําในคืนนั้นมานอนข้างคืนนําอย่างทั้งสี่ก็ต้องได้ใส่ตามนั้นเนาะก็อย่าลืมเนาะ Census Day วันอังคารที่11ของเดือนออกัสต์เนาะสิงหาที่จะถึงนี
0: ่ประชาสัมพันธ์จากวัดลาวธรรมนิเวศตั้งอยู่บ้านเลขที่1970 South Gippsland Highway กรุง Granburn ตั้งวัดลาวธรรมนิเวศขอแจ้งมายังพี่น้องชาวลาวทราบว่าบุญเข้าพรรษา ของวัดลาวธรรมนิเวศจะจัดให้มีขึ้นในมื้อวันอาทิตย์ของวันที่2ออกัสต์2026ก็คือมื้ออื่นนี่เริ่มแต่ 9:30 ตอนเช้าเป็นต้นไปเอาล่ะท่านฟังมาเฮานี่รายการวิทยุของพวกเฮาก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในเช้าหน้าอยู่ดีมีแฮงสุขสุขคนสบายดี